0: าตั้งยกมือกันไงปีเล็กคุณไม่ละคุณอะไรหมดงั้นทำไรบริษัทก็ชิบียนจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ตัวไปจะตันยาวดูเสียเฮ้ยไม่ยังมาเนี่ยงงเนี่ยคุณทำไม่ได้คุณน้ำหมดแล้วทำไม่หมดคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาอุเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดแอนด์ซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาตีคอมพิวเตอร์สิกาอุเนย์โรเกย์ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพิสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีโอเอียเอร์อะพบนาวนี่สุบิดาพินชาร์จูซีEnglish language kakcha kubin byabastha cha hoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha CCTV camera ra bharpur do internet pani jodincha thau ama mate lange dake au talno betal mahider phir duka paiyelan jhusi aw e phone number 01545787 9942535541 ab hoyo aw good very good very good
1: देशको रक्षार्थ ज्यान दिने तमाम वीर पुर्खा र देशको रक्षामा अवरात्र खटिरहनु भएका नेपाल आमाका वीर सिपाही पुत्रहरूमा समर्पित